0: สามีมานายเตรังปีอลังลิพันสจุภาปนิกโลลาเสียฟรังซีเรดิโอการ์จูราดาตุมาพันการ์ดอมปาจิโลและเป็นนังลิพันตามีการ์ดอมนังปาจิโลการ์ดอม
1: การ์ดอม
0: ตั้งเตกับเปรกลามิลิจิตานำเดียพรังเบพาเบปารานาทูเมตกาชูจอร์จูลานาทูนังลิกูเมนตัวนึงกันเป็นสิกิลุดุนมาและเป็นกวนาร์ตาเป็นสิกิเคลมกับปังเชงดุนมาและสุพุทธักนังลิเรดิโอการ์จูราดาตุมพันจะทันปนจิมา
1: อ๋อนี่ลิเบฮาเบปาร์ชุกเลมเกฮาบีเฮกเป็นไทนิงฮังโอสกูลจาร์ลิบอมฮุดเป็นเดฮดีกิลาเบปาร์สุนนเชงบังเกลาบีเฮกโกเฮมาฮานาฮุยดูอติติลาเซเวปอนิป

0: ดัมปอดอนดอนเป็นนางอันตุมเกรองลารองแทงต่างหอพองลังโซนเกลาสนลอเป็นนางอันเรียกกวาร์ลอลาให้จอดัมลองลังชุดนองลองตุมตาดลอฮอบีเฮกมันสินิงหางยาเบฮาเบปาร์บังเกตัดเทบอมลอปูชาร์ลีบอมปูปาร์ทไทม์ซีบีเฮกเป็นดักเลมิเคลมปอนบอมลอเฮดี
1: กะลา
0: อันเกปาโจปาโจลอปูมิทริกนางพาสลออะกอบีทริกนางพาสไฮสิเกนทรีนังพาสต้าพาร์ทไทม์จ็อบบังไอพวกเลมปอนบอมก็ละคอลเลสติกรีชาร์ลีบอมมาคุ้มเสตเมสันล้อลาโซฮุต้าลาสันล้อลาปัตติลุปซิดรองติลุปปูคลาสคูรีเรโฮปัตติลุปก็ยังชมพลาดิปเกอออฟพีเรียร์ลอเทล่าสันล้อปอดิปาร์ตเมนตินดัมปอสาร์ตุมฮันเอเครอยพุทุบไฮกิจวัวซอนชิปส์ปอไฮอันก็ละสันล้อปอปอเฮมก็เซลัมอาจารย์ให้หุยออกอาจารย์ละให้ลองเกล่าแฮนด์เมดเอ็มโรดารีเกรอยละให้รูมาลให้หุยอันเกล่าแบกต่างหากเกรอยละให้ลูกปุชจอร์ปนบอมมาปุขอร์ชาตาจุไลปนบอมลูกเฮมเป็นตาดูเลยเฮสปอร์ตปีปปุไวพิสตาอินิงหางโอจัลลูกฮะบีเฮกเป็นตาเฮมาลปุซิปาร์บอมลูกเกล่าปุปาร์บอมปาร์บอมลูกเกมาสเตอร์บังกะคุริบังกะอิกโนซิคุริรองละเฮลบังกะปอร์เวจอยนี่แหละค่ะเกเฮมพันดาแฟมิลี่ฮันดาซัพพอร์ตโดนิลิปูนิลปาเตสักุรีเวเดนมาเต
1: ค่ะ
0: คอนแทรคชุกเลมดอนชีทบิลองเลซันนิงคันมาเตเกนิปูตอนเอเรลอนเกนตุมตาเทบอมบล็อกเรเจเอทลอยาลอนนบังเกมาร์เก็ตฟิลลองซูนพลูลอลัมมังนนบังเกอามานนบังเก2018เปนซิฟิลกิซูนบอนนิดารองเคลานฟุตปาดลองเปริชจอร์ดอนเซนเดลจอร์ดอนเอ็นันยังหันเห็นปอดวิปราปารุปปอลาพุสจอร์บอมบังบอมบังบอมเหร
1: อ
0: นนี่เคลมบอมหรอนนี่นิ่งคันพอบักเล่ไก่ไก่ปอบอนหรอล่าสุดเป็นจุกเล่มเหรอนิ่งคันพอตรอกเกดดูปอบอนฮิซาปะกาคิดได้แก่ยอง
1: กันแล
0: ้วกันแล้วร้านเล่ปอแต่นนดาปุเคลมบอมหรอรองเคลันเบรนเตอร์นมีมารดคอมเพล็กซ์น้องสีนนบังก็ดูกอกเลยเหรอ
1: ก
0: ัน
1: แล้ว
0: บางลับปูชิท่านลับเบนชิท่านปูชินดีนุ่นเดวอยพิสตานิตุมเบปหาเบปาร์จุกเลมมิทางมุนิรพันบางเกล่าคอมเพล็กซ์สังบุนัยปีมันมีอุลุสี่หมสาระลังเลียนตาจูรุนังจีอาเทลาสุคอมเพล็กซ์สังบุนัยปีเป้ปตินิตุมเกฟุตปาร์ลังสีจูเอ็กดอมสนอปีร์พัลไฮกับบุนัยลาปีร์พัลกับจีฮิงอันกินน้ำตาพารัวฮัจจาร์สุรีนนบางเกจอกปลอดเฮลันตาไม่ไม่แรงเบสเซนโลเอลังเลปุโดลังตาดอลอการันตาดอลอฟิซิลิตี้สมัยเร่งมิเซนรู้สึกจอร์จลังบังเกะกินนนลาฮันสึกจอร์ตุมันบังกับเป็นนางันเกะเร่งมิเซนล้อนี่ตุมตาล้อเร่งมิล้อลับปุ๋ยสึกจอร์บอมจลังบอมนนบังเกะเคลมวอยล์ล้ออัพดาวน์วอยล์ลับปุ๋ยอับบูจาราลิงล้อเกะมิเซนเฮโนฮิตี้เอปุ๋ยจ้อ
1: กันละกันละนางจูรุล้อตั้งที่นนนังบิเรนติรอนเมมโมเรียลคอมเพล็กซ์อาร์โลซีกุลัดกังนี่ปุ๋ยกูพี่พี่หอร์มูสินังเป็นกิจกรรมอะไรสักพักท่านไปเชิญมีใช่ไ
0: หมเฮมเป็นอาหารให้ล่ะสนุเฮนรูปอะไรเฮมเป็นเจวันพอแล้วบางคนนี่ไปก็ติ๊กกี้เฮมฮันโลเฮลบางเฮนรูดูจีเอ็ดดงเค้กพอให้หุยล่ะปุ่ยรองนี่ดอลล่าบีรีลองวางเปรกล่ะฮันได้ล่ะให้เว็บบางเคล่ะก็จีโร่อินเวสเมนต์อ่ะพอจะใส่เดลเฮนอันเคนนนสนล่ะนาร์คอลาร์เพกล่ะให้บุนัยพอแค่เพกล่ะให้ก็สอบจีโร่อินเวสเมนต์ใส่เดลมันทั้งก็เคลมจะปัดดุกเป็นพอจะปัดลองไปนั่นเนี่ยบุกุรีต่อทิลูต่ออันเคล่ะเฮมาพินัวเทลุเทปพอให้วันพอล่ะให้บางเคสอบเฮมออร์แกนิกมันเนล่ะดูไว้เว็บไซต์เดลล่ะให้บางเคอันเคล่ะอันพาร์กเกล่าซัพพลายฮันบางเกล่าบอกพอให้ผลกบีละให้บางเกซัพพลายเอาท์เป็นสว่างพอเด็กเกล่าโลเคอลโดนมีทางติกีปอดาเดอเห็น
1: ค
0: ุณอันเกมีทางโลเคอลฮอร์มุสิกจอริพันบอร์อิลเห็นดับปัดอร์พลังเทคเทเดลล่ะอันบางเกล่ามีทางมุนิตุยงสิกติกีปัดอร์พลังเทคปอดเทดีฮันน้ำตาจุ่มปง
1: ค
0: ุณนนบางเกมีทางมุนิตุมกิติกีเอเวลาอันก็จะปัดดุกปลุมฮอลล์บางตุมตามุนิตตุมตามุนิตลมาติยงสิมีทางมุนิคิติกีเคลมต่างๆตุมยงสิจะปัดอร์พลังเทคปอดเทฮันน้ำตาจุ่มปงมิเซนปุปุสินีมาทัลโลคือนนบังหันนามกิสวกการณ์เคฮอลาบังตุ้มติกิโลมาติดีเคลาสุปัสสัตดอร์โซโลเคยองสิทางมิทางลงเลนอันนักเทคาลิบีบังวงมาติอันเคสักุรีปุล็อกเกอร์เงินเอมาติลาเซลาโซยองสิเคลมปุโลตังเตคิติเป็นล็อกต์ตังกัดโอเซเลตเลเตเฮเคมาร์เก็ตนังเลเตปอยซาลุกเฮตังกัดจะแปลงเอ็ดปุลกเฮสิเซเลตเลตุมอันเคดีคิดที่เคลมน้อยเอกริคัลชาร์เห็นแต่เทคโนโลยีแต่ดูโอ้น้องล้มแก่กับปะปรังในยาส่วนแต่ดูเลย enge agriculture la copy pilone ko son ke claim nai training hai ta do agriculture office le dam potela agriculture na jong se paprang tung do ke claim burning hang polote so office long dam te sartum do leng ki che than he de mane penang an ko son se khiti claim nai technology pe ko son se claim nai ma pola tumnang thanang par

0: มาเตปีรเทียถักละเจเท
1: เจเทกิดตุ้มอันกิ
0: กว่าตุ้มอันกิละกันลังเกะแค่นังสด
1: อ่ะฮก
0: นอนนั่นส่วนมุนีตาตุ้มฮาเลลีตุ้มหลังดำปุโรตังเตมุนีตุ้มมาบังอ่ะลงตาผ่านพารวงบงเป็นผ่านทรอกเก็บมาเต 60% ละกัน
1: ลังสิ่ง
0: ซีเอ้กิทีบกิเทงอีโลมาเตหลังสิ่งดูทีบโล
1: กันหลังโลกันหลัง
0: ละส่วนทักทักสิ่งเทงปีเทงพระงาตุ้มมาลงตาโล
1: อ
0: ีลีตุ้มอันจุเจเดียเป็นเกะเป็นอันอันนี้บักเก
1: ะดูเดียตา
0: ให้ดูเดียตาให้บนแต่ลางตรงสี่กิจุลองเล็บปลดตั้งเด็ดตัวมันยิ่งทางไว้เด็ดจีลานันยิ่งทางที่เด็ดจีล่ะสี่อีลิตุมลางปัวหอมุลานักินนังสดล่ะส่วนทักๆอาส่วนกับเพล็กพิรเทลองอาเชทีกิดัวตุมเร่งแก่ละตุมแทงบีแทงพรางปุนนนมารันมาเร่งปุนนนล่ะตุมได้อีลิตุมมาส่วนล่ะตุมได้ลางแก่กินนังสดอีลิตุมลางลองมาสี่เป็นอันอาจนตุจันวรมาเตมารันมาเร่งตุงเกกิดัวลูกเองนอนนั่นส่วนลางโอ้ตุ้มันก็ละตุ้งลางวิธีแรงเรียตุ้มลูกก็ละตุ้งแก
1: ก็ละลางลองก็ดูอีดันแต่ลางลองใครจะเกิดดูลู
0: กใครจะเกิดดูลูกแกบนตาลายกี่ตุ้มเอเมกเมนเชชาร์เอ็ด
1: ตัวบิสระลำลางออกเดมองเอชงโฮคือรู้สังวันดี
0: ลายกี่ตุ้มเอเมกเมนเทคลอง
1: บิสระก็ละ
0: สิตาเอเมกเมนที่เทคลองเรียตุ้มก็เชชาร์เจตุ้มก็อันนี้ดูลัง
1: ฮัลโหลเสียไปกี่องละ
0: ฮัลโหลเสียไปกี่องถึงลางไม่เนี่ย
1: แต่ฮัลโหลตุ้มตาลางลงมาสกิเร่งล
0: ูกเกเร่งลูกบันลังเกนังลูกฮัลโหลตุ้มตาล่ะสิลางปุโรตังได้ละกันลิทุมุนิเด็ดกันลิลูกเกนังสอดเต้ลางปุโรตังเต้เอคุปีอพอดสิลางบังลิทุมพันเกนังสอดนะอัธิมาละดักเอบังลงละให้อัลลังเกอาจักคำเกเคลมนังมาเต้ฟังชั่นส์ฮัลโหลดูเอส่วนบังปุดัมลูกปุโรตังเต้เทมเพอเรเจอร์เรกูเลชั่นTemperature mana non ebang, kepang sam je.
1: Kepang sam,
0: kepang ogoh hut punon. Kosong si kepang domestian jima. Kalah dah dalam langa kamu. Non ason, ay arni koru pengogoh pot ay pengogoh lolo popola tu ala lang bang ili ing idam pomati. Kalau so ing iben, halang uido pot lah si ebang na kepang sam po.
1: Ahok.
0: Mana ebang kepang domestian je pan. Ati macam si ebang yang si ar omlu bolotang deh pengogoh ebang ar omlu temperature bad lo bolotang deh. I ogoh lo halah haya hormu a function amu khanda.เคลมกินดำชิตุรก
1: ชิตุรกปุกลัง
0: มาสิลาสุกปังซัมนันดาคินังสดลาสิอากูพุทธดูทุลังละเกปอนเกวันมาเตทรานสปอร์ตละเกนอนอสันเอบังลองออกซิเจนในปุนนเอบังลองเอเป็นเฮโมโกลบินอาวินังจีปุนนบะเอบังลองอันนี้ตุ้มกิจูกิจุนนะฮอร์มูนนเอตุ้มอิงโฮเพนสิจูโลติมาเฮจีโลติมาจาโลติมาไดเจสเอ็ดจัดเอรับพี่ฮอซอมเอรับพี่เกลหายเกโคนาร์มาเกลีนิงฮัดักพัลลีนังโคกีฮัลหายเกปอนเกวันเกลเกลลังเป็นโลกอธิมาอวีตลังลมติ
1: กลังลกลัง
0: ลาสิลาตุมสีปนปอฮัลโหลดักลาสนทักทักสีลูบริเคชันปอคำตัดลูบริเคชันมันเอกุปุลฮกปังลิดหมดมันเอลิตุมนนสนเอเก่งฟูปนน
1: กับปัจจัยกี่จี
0: โอ้มันเอเก่งฟูลองปนนเอเก่งฟูลองดักสนลอดักกรีซสนดูลมติ
1: กลังกลัง
0: กรีซคิดดูจอนี่สีตุมอาริพียันจันอาริพียันจันเชคอยกี่เดียวโซเซเดียร์ลูกเอจูลาสนทักทักสีนนสนเอเมกับพันเลยตุมมาถ้าดำบุตาเอเมกรีดลังลูกเอลตาเมครีอาวิปโสนเดะลาเกรงอ่างปอ
1: กลังโล
0: ลาตาเกตุโนดักจีจูลาสนทักทักซีอิตุมก็อันเนลางปอหอมุเอบังโลกินังสด
1: กลัง
0: นอนาสนอักิเตอร์เกวารีจิตาลางเป็นลมดีบาร์สุตาตาลางโลกันเดลาตาอักิเตอร์เกวารีเอคัมตาลางเป็นโลลาซีอักุปุทอดนนบาร์ปีตาลาตาอักิเตอร์เกวารีอาตัววารโลกันลางยงซีอาวิปโลตังเดะบาร์ปีตาฮาลาอิงตังเฮกปออันเก็บดามดีลบุลละดามโอ้ยเด็ดปอฮัลโหลแต่เคตีร์วารุนเด็ดปอกันละดักเป็นเสียกูคิสุยลองคิสุมขันลองทุเลปอกันสิลาสนทักทักสิลังดามลบุลตั้งแต่ลายลังอิลิตุมาพันก็อันเน
1: อาเกราปอนเนกันนังสด
0: อันเนอาเกนังสดละดักเป็นสิอิลิตุมชินีดามนังปอสิตาลังปอลิงเล่พลอกาลิงเล่เมเซนลบุกันกะลิเทมา
1: เนี่ยนักการจูจีอัลลัมตัลลุอันเตลังตากับเพริกกับเพริกคิทักดามนึงยี่ดุปิกฮัลไหกุสนสนลงเตBisar lama ke ter tahu, ke me tahu, ke no tahu, putar ke lang nama itu pik. Kosong lo kacini, kosong lo ke lang pun.
0: Lalu,
1: ke me ke no.
0: Lang pun lo tang te, pamos, ini ke posong nak taksi, asong dina lang le itu, ke me et kali det ke.
1: Ahok lo.
0: Kiju na pan le kaprek duji le itu, kicam.
1: Kang
0: ti pan le kaprek ke lang duji. Jola son nak taksi, lang pun lo tang te, lang a sos, mada konar lo le itu lang ke long.ลงเลียทักดูอาจารย์อาจารย์ก็หาลงเลียเบียร
1: ์
0: ลงเลียทักนอนสันปุขุรีต่อห้อง
1: ปุขุรีเลยหาหลังรอย
0: หลังรอยเลยต่อห้อง
1: หลังสู้เลย
0: หลังสู้เลยต่อห้องจุดไหนตาอะไรแก
1: หลังลูก
0: เลียทักลูกแกล่ะแต่หลังลูกแกส่วนทักทักสิอารัวหลังปุโรตั้งแต่ไอ้ริงเป็นเกษานหลังได้เขาอารัวหลังนมโคลาหลัง
1: นอนแกโอ้วิ
0: ป
1: ชิบชิบ
0: ริงกี้ปุนน
1: บริงกันต่างเลีย
0: ต่างบริงกันต่างเลียต่างลูกจุดละสิไหน

0: Gai.
1: kadom bebe.
0: Piniya bang kai chitan thono nang politics sai mate ra ra sai ta claim lo.
1: E la independent isa fi du dun kong masi invest ita bon dun ling si dun bom. Tamo na fi bang ye thani than lo. Kupu mokmoli. Ye po mar tu na do phanta iso nat na nang arabic che iso nat na hak pirik che. Por bang long la ta chi hom dun ling ti de lu dun chok si ta chok bo masi. E la lu dun chok si la karvia dorbar long lu dun chok si. Hata lu dun chok pen phu thot ni kanan si. Iem gilong dun.
0: Labang so bong rat ka aksai ke bang bong si jutang na thuto penang RDP dun lo. Hala bang so RDP pidun na teng si Karbi Culture Society jutang song ta seng nang lapen ki jutang ta in thur nang po hala bang so aning ke matha pen si la Karbi Culture Society long e ke ching si amai phu ta man lo. Hala bang so hot pen non an kupusan si hala bang so ka chela nang ka thek long lo.
1: Mane mu pen je thanang kung lo prangon ku ang so no thak si hala da ke do hut di phu ang wea ko. La so kar bi ron pare nga mei pula so dak hala dolo ma di phu wang yui lon gela so mei wang ta ave dello sita khe phan ke klem nei poi ning du kok lon po si hala so on pe pen kang thun poi ma ko pi si ma pura dak di phu nang rok pen dak son ko pre ko bilang la so kene KYC da kene kene ya bilang la so KCS da bilang po si itu kar bi kul phom mei pu da sing lang dak kar bi kul phom mane la kurtin pe ni nu timung sor pen ni lo tirang sor pen jona sing tirang lo rong pia sor pen ke la pari rong pilo eng tia sor ke la kene de rong thang kong phang kong bura la kene so ka thar lo teron sor ke lo ren teron ti bang pho si kene kar bi klap long dak si tong tong po ko son ma kong li pu ma pi he tum ka e yu tang ju bat ko son ku pu pu po hen ten ma po lam dak si ching wai wai pen for you know thai way la jo sing dulu ita ahut pen ahut kini halak ling satu man pasi hal satu alang hem papo la habe pin pu mar tum pan ka tha tum pan po pen pu na tum pan po la so diri alam sing wai wai sing wai alam ma kini dun no na phi la so da chini la li ke ma tha ke pu la ben pen heli kuri po si dang la kini gita som da sing do kita serong kini prime minister lo kela kini ye sing do ke la si karbi yutang pen hala swa mahabharat ramayan mahabharat swa yutang ba ke pache rap gi kupini son ba khri ji pa ba swa bi di claim la son take lo ke la bu ya hut pun hut ne phanta to hut pun hut ne phanta na hang hang ti a jun long so ka jun long pen ba si la swa ke se tu ไอ้กันนี่ฮักจริงหุ่นเป็นลูกลูกก็จะดีหุ่นหุ่นเป็นลูกไอ้ตุ้มใต้สีKSC เซ็งนั่งประสบเซ็งเซ็งหุ่นเป็นลูกดินเต้นดินเต้นเท่านั้นกันนี่59นี่กันเป็นลูกเป็นเล็กKSC เซ็งไหนส่วนส่วนไอ้ตุ้มใต้เซ็งนั่งพอนั้นแต่ส่วนอันบ่หุ่นเป็นสีนั่งดักนั่งเซ็งลูกแกไอ้นี่พรั่งเซ็งแกดิบหูเราเป็นแกฮะสีลงเป็นอาญากกัมพูร์ส่วนสีบริกบริกตุ้มสีเคสเอปุ่ยจิตจิตสิงวงวงวงดูอามาเสียผีทัวบังเกะขลิตังดูสิงตรังตุ้มส่วนดูสิงส่วนดูตรอนปุ่ยตุ้มมุขาอมุขาลาสุฮาร์สิงตารูนนดลังตุ้มมุขาเชปินขัดสีอีตุ้มดูยำเพียงยำนั่งนี่ล่ะพอสิกุเตะคินิการเบียสตูเดนต์เอสุเซชันเคสเอปุ่ยสิงเงินปุ่ยสีละตุ้มจีพินขัดสิละการเบียเรียกเกสอกเกสเซียนลงสู่เซิงเกสเซียนลงแต่กิจเซิงเป็นตาถ้ากิจเซิงหุ่นเป็นตาอะไรคือนี่ระดับเมมเบอร์เอกทีเมมเบอร์ที่สับดุดุดเอกทีเมมเบอร์ที่สับดุดุดเป็นการเบียดอร์บะละสอกเกสเซียนลงตาคือนี่ตอนนี้ประยุทธ์ที่67ละสัวสัวพรางเมย์ผู้อิสตบตาหนึ่งการสืบตัวนางหลังเกล้าสักคนอยู่ตัวตั้งโลบดนี่นางชิวดุนพูนักตุ้มในเคลมบนหมดเสพีไรดุนกบแต่มาเสียโซเคซีอหินเป็นเฮ้ยมาคนนี้ดงกับดอกมุกับอามิติงกันดูหุ่นเป็นโลฮันดักเซคันเซซอนเซอะไรเซมบัลฮุนสวาอินิวาร์คนนี้อินเวลเซซอนกันดูหุ่นสิรีจูดิชันเป็นโลเจฮัลล่าอสัมLanguage Act 1960. La so bang ke